ตาเว้ยเออก็แม่คณะกับบางอิงจริงกับบางไอ้ราหน้าหงวงไอ้ตรังที่ตัวกับบางอ่างรถลำรองว่าลำเดรนเนื้อดื้อเป็นตัวเมาอยู่อ่ะไอ้ล้อมตัวบ่ตรูให้ทุนเองก่อนในเสียอะไรลำลำฟีฟีมไก่ลำจักกระเกลือเจ๊กลวยเหลียวจะเออราเว้ยนั่นละก็นิ่งเกยยอกกับล็อกเกยยุ่นตกแบบบุญกระเต่าหมอปกติปวดเสียนกระเต่า